ำก่อนเมื่อเรายิ้มยังลุกไอ้ดาวเนี่ยจิ้วยังไว้ของกาทั้งอย่างเดียวไม่ทุกข์